0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: Every day, the financial world goes through dramatic rises and falls. We'll track the biggest market movers and show you where the opportunities lie. Get the experts' take on the performance of key indexes, plus all the analysis to help you understand forces driving global economies. Asia Business on Singapore Tonight. Weeknights on CNA. This segment is brought to you by StarHub.
2: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
3: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history
4: How could this woman be a killer?
2: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
5: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
2: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอยู่เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
6: Watch Death Loans.Thailand's Cyanide Murders. On demand at cna.asia.